0: Hello. Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good
1: How was
0: morning.
1: your Sunday?
0: You too, te phi ker teng kum no ba?
1: Ade I rejoy na umdan.
0: Rejoice na rejoy. Rejoy na umdan. Te phi kwa ban sngap jing rai a you?
1: Sap jit na phi nung tu gan na gan ro.
0: To, ngan tung jit I phi da gan ga jing rai. Lord, I need you. Mo, by Sam Kok. เดี๋ยวงานเป็นเต็มหน่อยพี่กันกันจริงไรมาบ้าง
1: ฮะ
0: แต่คุณเลี้ยงชิบวยมาพิลักกอล
1: ไม่พิลักษ์

ูกข้างหลานอีแต่อีนี้มันเสียนี่กระลังอีชิมันตาลังมันอีบอร์ยองกรีอินเดียปรลอกกว่าเอาองีพีว่าฮุสยาร์ในที่เจ้าฮับว่าเวสเอเชียกระปาดอายุรอพีว่าดัมชัวว่าเทศเอกเซียร์ฮากินีปอร์กันตูวะแล้วว่าสังเกตชัวพีในลายผลลึกอีกสิ่งชุดที่ยังพีจะบารีกระปาดอีกน้องแรปยองกรีว่าเป็นเมลนว่าแรปได้รุกมแรปอยู่เคลมด้วยขณะวิเยดาเยอเมตยังอีกนาวกัดวิเยและโอเปนเอ็มกัมดิกิสบอกกุนิกิพลังกระนำห้ามชนะอุเรฮากิสบอกด้วยปรลอกสัญญาโง่อชิบุนโยวีปวีน้องชงชนองยังกรีเป็นป่าวเอสเนาบรอมมีพิวรอวรมันพีกิวชิมันตาลังฮากินิกีกิวรอฮาริโยไอกิคุบอร์ในเลี้ยงพีกิวพีกว่าพิวปัญญาลังวงาฮาเอ็มและบุนกิยุงกิเซมกิวบุจิงมุดวมเทศเสียดเดาวนิชชัวอุสเนมฮาอัดพาวและอีกันสันโซเชียลมีเดียเวมชิบุนกิวปัญสังเงาชัวเยลาชุติฉบารีกัมวรกระปัดปลอกเอ็มชิบุนกัวขานาเอเชมยองกิเฮตัววาเยลายลังนักจุกกะรีคิดกิวลายชิจุอิทาวมันกสิงีสตังกิวลายลังดักจุกกะรีฮาตานาร์เอ็มเลกิวลายกับบัสแน่ดักเมโทรอินีเป็นเมลนอีรับอีว่าเป็นดูนาในเป็นเอ็มกามเยอีพยังเปตรอลวายดิเซลเฮจีปอร์ฮากินีสงีมีกิคูบอร์วีบรูนกลังกิบันตายองกรีนุเป็นเมลนบาฮากีว่าเป็นเอ็มกามเยกิสบอกยุคลัมดวายอินีกระลังอีรับอีว่าเป็นบาเยเรบีเรียงฮากรีวรอกวีวีรับว่าเป็นบาเอกมาเรียงกระแมนวัยนิมิตเซนิกระเอลังอิชิมันตาวิรับอีเฮวัยคนนี้แหละยากิจิงแอกิวมาดีนิกิปอร์สกิปอร์ดูเรมันเซนยัตลีดอนฮีว่าวิวจับยากินิกิกิวรอปราริยมียาอิเล็กแมนสกิค่ะวัยขวายชงกุริมแมมเดียวมันเออิกามยุงอิกามเซมดอนฮีอินีมันนี่แหละชิมันตาอิยองกิเอ็มลังกษาลังกวีปกวีกยุงกว่ากี่วัยคุ้มแรงวัยกี่วิตวันวัยมันวัยจ้าอันนี้เดมิรุกอมยุรปันโจวันระยัยเอสเนียบ้าคำกระดักเอสเนียมียาหักคำกินกี่ปอร์ปลอกกยุงฮันนันเดตฮับปอมฮาราสตราแต่ปัญโยก็ยังกนุกซากูเอ็มจิมุดบ้าเฮิตเอาอันนี้กยุงเพทคาร์นับบ้าดูร์ปูรานันดัตสัญญาทุกเอ็มกามบ้าว่าเอกชันเดวเอ็มจิงมุดอีวอยเอรับคำตำหาอิสตำอิสจ่าอิขยายชนคำแต่หากสิ่งเบียยองกันนี่ก็ยองแต่เป็นเละดากับอักซิเดนต์อินชอรันส์เนี่ยเป็นตากิเลห์จารสันสปะงดกิบรูยองกันก็ชนองกูกิชงสากิวิปวิวดูขัดยองกันก็ชนองวิโอวิยากอินชอรันส์ก็ชิลักตังกาสเมนกันนี่ก็ยุ่งเป็นเละก็ยี่กันนี่ก็อักซิเดนต์อินชอรันส์เดนเวอร์โยโก้ยี่เอเอคู่กิวชงชนงยูมาร์คีนี่กิปอร์สกิปอร์นี่จ้ายูสินเดตคามีโอร์การียี่ตะโคการีคำเตอร์เตอร์ฮะคามีดีปอร์กันนี่ก็อักซิเดนต์อินชอรันส์ยี่รับบ้าก็ยี่กิบรูยองก็ตะกชนงปรลอกกสอร์การเอกรชานก็ชิกียุ่งกิสเซมฮาวรอกิบันตายองกรีลังบากับประธานมันตรีสุรักษาบีมาโยจนากินีตอกอักซิเดนต์อินชอรันส์กว่าอาร์พาวดังการดันฮีฮักจิสเนมกินีกินชอรันส์ยีกบันยอฮัดโออาร์ลักตังกาชากิตูกิวบุยกินีอินชอรันส์ฮัดโอกัดนีเอ็มสันพาวพรากลูร์งดกิวเดบโอทาปรตุจฮักนิกสคีมนักินีกันว่าอาร์พาวพราคลื่นต่อคิมันเบย์กิบยูกันไทยว่ากิคันกันไทยกัดกำกริปวัดดองว่าลังบากันนี่ก็สกิมสอร์การีกุยรับฮัดโอคำว่าเลห์จาร์ยาวสปะคลื่นตั้งค่ะปรลอกกำจุกประธานมนตรีจีวันจุติบีมาโยจนากันนี่แหละมันก็สกิมกุยรับบ้างกันนี่ก็สกิมยรับไปซ่าก็ฮัดโอ

หากโปรแกรมมันตากจันมีดนี่ดอนบันปินสเงาชพียากจิงรวยนาอิชันส์เข้มลังรินจาปัดกิปารลกหากจิงรวยกิบิลไอกระเตงตรายงี้ไองูเอเมจิสูลองอุลกบกอร์ดอร์กสนามอุจิสูบัดดอนการีจิงสุกบัดยากินิกจิงรวยอันยาระบันปินเต็มได้อารนองดาร์บัดอิกีรินจา